0: เลกีจยศรีรามลาลังพระกวาเลกีจยศรีหนุมานจีมหาราชกีจยจยศรีราม
1: จยศรีราม
0: จยศรีราม
1: จยศรีราม
0: จยศรีราม